0: ต่อมาแล้วนกเยอะว่
1: า
0: เร
1: ื่อง
0: มาหน้าคนหน้าของฉันนี่นักแข่ง
2: เนี่ยแม่เดียงคุยแล้วบอกว่า
0: แม่เดียงคุยดันที่นี่ตะกุยแล้วได้เสร็จเนี่ยอันนั้นก็ต้องใส่